0: ธิซ้อมมากๆต้องขยันแล้วต้องอดทนเพราะว่าถ้าจะเป็นนักลีลาศจะเป็นนักกีฬาแข่งขันเนี่ยเขาไม่ได้ซ้อมน้อยนะเขาเต้นเยอะเต้นมากเต้นทุกวันเต้นกันเป็นเดือนเป็นปีต้องใช้ความอดทน
1: ถ้าเราเต้นมากๆแล้วเราปวดขาเราจะมีวิธีการแก้ยังไงครับ
0: คือการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเนี่ยนะครับทุกอย่างถ้ามากไปมันก็จะปวดเมื่อยนะอย่างหนูเนี่ยปวดเมื่อยเป็นตามข่าวตามขาเราก็พักแล้วก็ให้ใช้น้ำมันนวดหรืออะไรก็นั่นไปแต่ว่าเราก็ถ้าเราปวดเราเมื่อยเราอยากเต้นต่อเราต้องพักเต้นบ้างพักบ้าง
2: อะไรคือแรงบันดาลใจให้อาจารย์บุญเลิศเต้นลีลาศ
0: แรงบันดาลใจที่จะให้เต้นก็คือ1ลีลาศเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงที่มันประกอบไปด้วยท่วงทำนองของเพลงกับบทเพลงมันมีเพลงเป็นส่วนประกอบให้เราออกกำลังเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจก็คือตอนแรกเนี่ยเราชอบความไพเราะของเพลงต่อมาก็จังหวะการเต้นจังหวะที่เพลงมีเล่าใจให้เราอยากเต้นเพราะฉะนั้นเมื่อประกอบกันระหว่างลีลากับดนตรีกับผสมกันแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มันทำให้อยากเต้นเพราะมันให้ความสุขทั้งหูตากายใจวันนี้จะฝึกรูปแบบแม่บทอันนึงคือสแควร์รูมบ้าเขาเรียกสแควร์รูมบ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วต่อไปข้างหน้าหนูถึงจะไปต่อยอดเอาในเรื่องของลวดลายพลิกแพลงพร้อมไหมอ้าวลุกขึ้นมาเริ่มต้นในท่าเตรียมเคยเห็นคนต่ายเส้นลวดไหมเวลาต่ายเส้นลวดเขาต้องมีไม้กระบอกเรายกแขนขึ้นเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงยกแขนคือให้ศอกยกขึ้นไหล่ไม่ต้องยกเราลองสลับเข่าสิอ้าวงอข้างหนึ่งผู้หญิงงอข้างขวาผู้ชายงอข้างซ้ายหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนเท้าไม่ต้องชิดกันเป๊ะหรอกครับไม่ต้องให้เข่ามันติดกันยกก็ครูจะแนะนำผู้หญิงก่อนผู้หญิงเริ่มต้นด้วยเท้าขวาก้าวที่หนึ่งถอยเท้าขวามาตรงๆหนึ่งแยกเท้าซ้ายไปข้างๆสองอย่าแยกกว้างเปลี่ยนน้ำหนักมาที่เท้าซ้าย3เอาเท้าขวามาชิดเท้าซ้ายแล้วเปลี่ยนน้ำหนักกลับไปที่เท้าขวาอ้าว1ถอยขวา1แยก2ชิด3ตรงมา4แยก5ชิด6แล้วก็1ใหม่อ้าวผู้ชายเหมือนกันแต่เราเริ่มด้วยเท้าซ้ายผู้หญิงเต้นด้วยเลยนะครับเตรียมไป1สองสามสี่ห้าหกไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งยกสองสามสี่อย่าแยกเยอะห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสองสามหนึ่งดีสองสามหนึ่งอย่าแยกมาก

0: แล้วค่ะอาจารย์บุญเลิศได้สอนท่าใหม่ๆให้หนูและมีความสนุกสนานมากค่ะว่างๆอยากให้อาจารย์บุญเลิศมาสอนพวกเราอีกค่ะขอบคุณมากๆค่ะ
1: ผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่อาจารย์บุญเลิศมาสอนท่าเวลากันลุมบ้าให้ในวันนี้นะครับอาจารย์สอนสนุกและเข้าใจง่ายมากนะครับผมก็จะขอนำไปพัฒนาตัวเองในวันข้างหน้านะครับและผมก็จะขอเป็นนักลีลาที่มีชื่อเสียงเหมือนอาจารย์ให้ได้ครับ
2: ไม่เคยได้ร่วมงานค่ะแต่ได้ยินชื่อเสียงอาจารย์บุญเลิศมาก่อนแล้วตั้งแต่สมัยแรกตอนที่จะเข้าวงการจะได้ยินมาก่อนแล้วก็เคยเห็นในทีวีแล้วก็ชอบแล้วชอบวิธีการสอนของอาจารย์อาจารย์จะสอนเรียบง่ายแต่ทำได้และเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเต้นที่สุภาพเรียบร้อยเห็นแล้วประทับใจค่ะ
3: กว่า60ปีบนเส้นทางการเต้นรำทุกจังหวะทุกท่วงท่าของผู้ชายคนนี้ผลักดันให้ลีลาดเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบันเขาทำในสิ่งที่รักและทำมาตลอดชั่วชีวิตชื่อของเขาจะเป็นตำนานและอยู่กับวงการลีลาดไทยตลอดไปบุญเลิศลีลาด
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1 นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2 นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มภูผานินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและยังมีเมนูสุขภาพต่างๆที่จะมาสอนผู้ชมให้ทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์หญิงบุพภาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยละกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคกรดไหลย้อนนะคะคุณหมอก่อนอื่นต้องถามเลยว่าโรคกรดไหลย้อนนะคะมันคือโรคลักษณะอาการยังไงคะ
1: โรคกรดไหลย้อนเนี่ยก็คือโรคที่เกิดความผิดปกติจากการที่มีกรดนะคะหรือว่าสิ่งที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งอาจจะเป็นน้ำดีนะไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารขึ้นมาสู่หลอดอาหารนะ
0: คะ
1: แล้วก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติหลักๆมี2อย่างก็คืออันแรกก็คือเป็นเรื่องของอาการแสบร้อนกลางอกนะคะหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า heartburn นะคะอันที่2ก็คือว่าจะมีกรดที่ทนขึ้นมาในส่วนของหลอดคอนะคะก็จะมีอาการเรอนะคะก็อาจจะรู้สึกเปรี้ยวๆหรือว่าขมแสบๆภายในลำคอค่ะ
0: ซึ่งบริเวณที่เกิดขึ้นคือเกิดจากในส่วนของกระเพาะขึ้นมาที่หลอดอาหารของเราจะเป็นเส้นตรงขึ้นมาถึงที่บริเวณลำคอหรือว่าอยู่ส่วนไหนอะคะ
1: ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคือกระเพาะเนี่ยอยู่ในช่องท้องใช่ไหมคะแล้วก็มันก็คือเชื่อมต่อกับหลอดอาหารซึ่งอยู่ในช่องอกนะคะก็ปกติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะมีกลไกหลังจากทานอาหารไปแล้วอาหารก็จะผ่านจากในคอนะคะลงสู่หลอดอาหารแล้วก็สู่กระเพาะอาหารซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลไกในการปิดของหูรูดบริเวณรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะไม่ให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่ภายในเนี่ยไหลย้อนขึ้นไปแต่ว่าผู้ที่เกิดอาการหรือผู้ที่มีโรคแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้หูรูดเนี่ยมันหย่อนนะคะแล้วก็จะมีการทนขึ้นไปแล้วก็เกิดอาการเกิดขึ้น
0: อ๋ออาหารก็เลยอาจจะย้อนกลับขึ้นมาได้
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะแล้วสาเหตุของโรคอะค่ะมันเกิดจากอะไรอะคะ
1: จริงๆสาเหตุของโรคเนี่ยเราไม่ได้ทราบแน่ชัดแต่ว่าคิดว่าเป็นกลไกในเรื่องของการมีการหย่อนหรือว่ามีหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนะคะหรือว่ามีความดันผิดปกติไปตรงนี้แล้วก็ทำให้มันเปิดมากไวกว่าปกตินะคะแล้วก็หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการบีบตัวของกระเพาะอาหารซึ่งไม่ค่อยดีก็ทำให้มีสิ่งต่างๆเนี่ยค้างอยู่ในกระเพาะนานเกินไปแล้วก็ทำประกอบกับหูรูดที่หย่อนก็ทำให้สิ่งต่างๆไหลทนขึ้นไปโดยเฉพาะเรื่องของกรดนะคะแล้วก็เป็นอาการแสบร้อนขึ้นมา
0: สาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราทานอาหารแล้วก็นอนเลยอย่างนั้นหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่กระตุ้นนะคะที่ทำให้เกิดอาการนะคะ
0: ซึ่งเกิดขึ้นกับทุกคน
1: มักจะพบในผู้ที่มีพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะก็คืออาจจะลักษณะอาหารที่ทานก็คือชอบทานอาหารไขมันมากหรือว่าอาหารที่มีรสจัดโดยเฉพาะเปรี้ยวเผ็ดนะคะแล้วก็ทานอาหารมากเกินไปหรือทานแล้วก็ไปนอนเลยนะคะก็ทำให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งกระตุ้น
0: แล้วช่วงอายุอะค่ะมีส่วนสำคัญด้วยไหมคะว่าช่วงอายุไหนจะโอกาสเกิดโรคมาก
1: จริงๆแล้วเนี่ยเกิดได้ในทุกอายุนะคะแต่ว่าอย่างในเด็กแรกเกิดเนี่ยหูรูดของเขาเนี่ยยังไม่ปกติมันก็อาจจะเกิดอาการได้แต่ว่าก็คือเป็นความผิดปกติที่เกิดได้ช่วงสั้นๆประมาณในขวบปีแรกซึ่งจะเห็นว่าเด็กอาจจะมีอาการเรอหรือว่าแหวกนมออกมาแต่ว่าอันนั้นเนี่ยไม่เป็นอันตรายอะไรนะคะ
0: การที่เด็กเรอหรือมีอาการแหวกนมมันนั้นคือเหมือน
1: ก็ในช่วงแรกๆของชีวิตก็ไม่เป็นอะไรนะคะแต่ว่าโรคที่จัดว่าเป็นโรคนี่ก็คือว่าก็คือจะมีอาการประมาณ2ครั้งใน1สัปดาห์นะคะแล้วก็ผู้ที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ที่น้ำหนักตัวเกินนะคะหรือว่าการใช้ชีวิตที่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะหรือในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นะคะผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์นี่ก็จะเห็นว่า นื่องจากการที่มีลูกอยู่ในท้องนะคะก็คือทำให้ความดันในช่องท้องมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่ทำให้มีกรดไหลย้อนมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วเราสามารถเป็นทั้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายหรือว่าโอกาสเสี่ยงจะเกิดจากเพศกับเพศไหนมากกว่าก
1: ัน
0: ไหม
1: ก็เกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
0: เปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเลยใช่ไหมคะแล้วการวินิจฉัยของคุณหมอค่ะจะทราบได้ไงคะว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะคะ
1: ก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามีอาการที่เข้าได้เราก็สามารถจะวินิจฉัยได้จากอาการนั้นเลยเช่นมีเรื่องของอาการแสบร้อนตรงกลางอกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือมีเรื่องของเรอนะคะที่บอกเรอเปรี้ยวหรือว่ามีอาการแสบคอขึ้นมานะคะ
0: ซึ่งถ้าผู้ป่วยอะค่ะหมายถึงถ้าสมมติเราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่บ้านแล้วเรามีอาการเรอเปรี้ยวนั่นแปลว่าเรามีโอกาสที่จะเกิดโรคกรดไหลย้อนหรอคะหรือว่าอาจจะมีลักษณะอาการอื่นๆอีกไหมคะที่จะบ่งบอกว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ค่ะ
1: ก็คือว่าอาการหลักๆก็จะเป็น2 อย่างอันนี้นะคะแต่ว่าอาการนอกเหนือจากนี้เนี่ยอาจจะมีอาการที่เขาเรียกว่านอกหลอดอาหารนะคะเช่นอาจจะกรดที่มันไหลท้นขึ้นไปเนี่ยอาจจะไปกระตุ้นบริเวณทางหลอดลมนะคะอาจจะทำให้มีอาการหอบหืดได้มีอาการไอเรื้อรังได้หรือมีอาการเสียงแหบจากสายเสียงอักเสบได้นะคะ
0: ค่ะแล้วเป็นอาการไอเรื้อรังนี่คือต้องมีระยะเวลานานไหมคะหลายวันหรือเป็นอาทิตย์หรือเปล่า
1: คือจริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอาการที่นอกจากหลอดอาหารเนี่ยเป็นอาการที่เขาเรียกว่ามันไม่ได้พบบ่อยแล้วก็ไม่ได้จำเพาะโดยทั่วไปเนี่ยเราแพทย์ทางเดินอาหารมักจะได้รับการปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นน
0: ะ
1: ซึ่งรักษาโรคของเขาแล้วไม่หายเช่นมีเรื่องของหอบหืดโดยที่อาจจะมาเป็นในช่วงที่ภายหลังนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของไอเรื้อรังรักษาการติดเชื้ออะไรแล้วไม่หายนะคะก็อาจจะมีความสงสัยว่ามันอาจจะเกิดจากกรดไหลย้อนหรือเปล่าก็จะส่งมาปรึกษาเรา
0: ค่ะแล้วถ้าคนไข้มาพบคุณหมอค่ะจะต้องมีการตรวจในเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
1: คือเบื้องต้นถ้ามีอาการจำเพาะที่เข้าได้แล้วก็ไม่มีอาการสัญญาณอันตรายนะคะสัญญาณอันตรายได้แก่อะไรบ้างได้แก่อาการกลืนติดหรือกลืนลำบากนะคะการมีน้ำหนักลดนะคะหรือว่ามีการซีดพวกแบบนี้นะคะ
0: ซีดหมายถึงผิว
1: หมายถึงว่าความเข้มข้นเลือดต่ำ
0: ซึ่ง
1: แพทย์ก็จะตรวจโดยการเปิดเปลือกตาดูนะคะว่ามีตาซีดหรือเปล่านะคะอันนั้นก็คืออาจจะต้องมองหาว่าเป็นโรคที่ไม่ใช่กรดไหลย้อนธรรมดาหรือเปล่าในผู้ป่วยสูงอายุเนี่ยเราก็คงต้องระวังในเรื่องของอาการแสบหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกนะคะเพราะว่าต้องระวังเรื่องของโรคหัวใจนะคะก็คือเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดนะ
0: คะ
1: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยบางครั้งก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ว่าเป็นกรดไหลย้อนนะคะ
0: ทั้งนั้นที่จริงก็อาจจะเป็นโรคหัวใจซึ่งไม่ใช่กรดไหลย้อน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ลักษณะอาการเขาจะมีคล้ายๆกัน
1: จริงๆมันก็ไม่คล้ายกันแต่ว่าด้วยความเข้าใจของคนไข้ก็แล้วแต่การรับการสื่อสารของเขาหรือว่าได้ข้อมูลมาอาจจะช่วงนี้ฮิตบ่อยเรื่องกรดไหลย้อนก็จะคิดว่าตัวเองเป็นแต่ว่าอาการจำเพาะของโรคหัวใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดสัมพันธ์กับการออกกำลังกายนะคะเช่นออกกำลังกายแล้วอาจจะมีอาการเจ็บหน้าอกนะหรือว่าเจ็บหน้าอกที่เข้าได้กับโรคหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวแต่บางครั้งมันก็แยกยากนะคะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถือว่าโรคกรดไหลย้อนเนี่ยถือเป็นโรคที่ผู้คนได้ยินกันบ่อยขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเกิดจากการที่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยทันทีทำให้อาหารย้อนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหลังจากที่พบแล้วว่าผู้ป่วยท่านนี้เป็นโรคนี้จะมีวิธีการรักษายังไงได้บ้างคะ
1: การรักษาก็มี2หลักใหญ่ๆนะคะหลักแรกก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะก็คือไม่ทานอาหารมากเกินไปนะคะอาหารชนิดของอาหารก็มีส่วนสำคัญนะ
0: คะ
1: ก็หลีกเลี่ยงอาหารมันๆนะคะอาหารพวกของทอดนะคะหรือว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวเผ็ดนะคะพวกน้ำผลไม้เปรี้ยวๆนะคะพวกอาหารพวกมะเขือเทศอะไรพวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแล้วก็ไม่ทานอาหารแล้วก็ไปนอนเลยบางคนบอกว่ากลางคืนตอนมื้อเย็นเนี่ยทานไม่ได้ทานดึกมากแล้วก็ไปนอนแต่ว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาจจะตอนกลางวันเนี่ยอาจจะทานแล้วก็ไปเอนนอนอย่างนี้ก็ไม่แนะนำนะคะ
0: ที่คุณหมอกล่าวถึงมะเขือเทศคือมะเขือเทศนี่ไม่ควรจะทานเลยหรือว่าไม่ควรจะทาน
1: คือถ้ามีอาการเราอาจจะต้องสังเกตคืออาหารพวกนี้เขาบอกว่ามีส่วนกระตุ้นทำให้เกิดหูรูดมันปิดไม่สนิทนะคะ
0: ค่ะในส่วนของผักผลไม้นอกจากมะเขือเทศจะต้องมีการสังเกตชนิดอื่นอะไรยังไงไหมคะหรือว่าเป็นพิเศษเฉพาะมะเขือเทศ
1: ผักผลไม้ก็คือพวก ออกรสเปรี้ยวๆอะค่ะซึ่งมันจะทำให้หูรูดมันหย่อนนอกจากนี้ก็อาจจะมีอาหารพวกช็อกโกแลตนะคะพวกแอลกอฮอล์นะคะที่ต้องหลีกเลี่ยงไป
0: ค่ะแล้วหลังจากการรักษาเนี่ยค่ะก็คือนอกจากที่จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารจะต้องมีการทานยาหรือว่าผ่าตัดหรือว่ารักษาด้วยวิธีอื่นไหมคะ
1: ในเรื่องของยานะคะยาที่ก็คือยาที่ได้ผลดีก็คือยาลดกรดนะคะซึ่งจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกทางการแพทย์ว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์อันนี้เนี่ยเป็นยาที่ลดกรดได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะทานต่อก่อนอาหารนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าในรายที่เราเป็นเฉียบพลันเลยเนี่ยการกินยาลดกรดที่เป็นยาน้ำอย่างเช่นพวกแอนตาซิดก็อาจจะช่วยนะหรือแค่กินน้ำเปล่าก็ช่วยนะคะก็คือว่าช่วยทำให้กรดที่มันไหลขึ้นมาเนี่ยมันลงไปนะคะก็คือว่าเขาเรียกว่าไปลดความเป็นกรดลงนะคะ
0: งั้นอย่างนี้ถ้ารู้สึกว่าอาหารเราที่เราทานลงไปแล้วมันเหมือนเรารู้สึกว่าตีขึ้นมาค่ะแล้วก็สามารถทานน้ำหรือถ้าไม่หายก็อาจจะเดินไปที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อทานเองได้หรือเปล่าคะ
1: จริงๆแล้วเวลามันเกิดอาการเนี่ยคือเกิดอาการช่วงแค่สั้นๆเพียงแต่ว่าผู้ป่วยอาจจะรู้สึกว่ามันทรมานอันนี้แล้วแต่คนเลยก็คือว่าบางคนจะรู้สึกว่ามันแสบมากๆนะคะซึ่งบางทีกว่าจะไปหาร้านขายยาอะไรนี่มันก็อาจจะหายไปละแต่ว่าอาการเหล่านั้นเนี่ยจะรบกวนชีวิตประจำวันแล้วอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึก

0: ิตกกังวลว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโรคร้ายแรงอะไรหรือเปล่าก็คือภาวะเรื่องกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนเนี่ยมันเป็นอาจจะมีอาการที่บางครั้งจะรู้สึกว่ารุนแรงแต่ว่าไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ว่าในโรคบางอย่างเช่นเรื่องโรคหัวใจขาดเลือดเนี่ยเป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญมันก็คืออยู่ที่การที่เราจะต้องระวังหรือว่าต้องการแยกโรคว่าจริงๆแล้วเขาเป็นกรดไหลย้อนหรือเป็นโรคอื่นที่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะคะ
1: แล้วการรักษาโรคกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะคือถ้ารักษาเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะหรือว่ามีโอกาส
0: จริงจริงถ้าหายขาดหมายถึงว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนปกติทั่วๆไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าไม่หายขาดแต่ว่าเราสามารถจะควบคุมปัจจัยที่กระตุ้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้ไม่มีอาการอาจจะเรียกว่าหายได้ในช่วงระยะนึงเปรียบเหมือนกับโรคเบาหวานอย่างเงี้ยนะคะคือในบางคนเนี่ยมีน้ำตาลผิดปกติเขาอาจจะไม่ต้องการควบคุมด้วยยานะคะอาจจะได้ควบคุมด้วยอาหารแต่ว่านั่นหมายความว่าเขาต้องควบคุมอาหารนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าเราต้องควบคุมพฤติกรรมที่ทำให้มีความเสี่ยงก็สามารถจะดำเนินชีวิตได้โดยไม่ต้องใช้ยาได้ค่ะ
1: ถือว่าโรคกรดไหลย้อนนี่ถือเป็นโรคที่ร้ายแรงไหมคะ
0: จริงๆก็มันขึ้นอยู่กับว่ามีพยาธิสภาพในหลอดอาหารหรือเปล่านะคะเพราะว่าอาการของกรดไหลย้อนเองเนี่ยกลุ่มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไม่ได้มีรอยโรคในหลอดอาหารก็คือว่ามีกรดหรือว่ามีสิ่งต่างๆขึ้นไปแล้วก็กระตุ้นทำให้เกิดอาการอันที่สองก็คือว่าเกิดในเรื่องของหลอดอาหารอักเสบนะคะซึ่งอาจจะอักเสบมากน้อยก็แล้วแต่กรดที่มันขึ้นไปว่าอยู่นานไหมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นนานหรือเป็นระยะนานๆหลายๆปีก็อาจจะทำให้มีการตีบนะคะซึ่งก็ทำให้อาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อตรงบริเวณส่วนปลายของหลอดอาหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งภายในที่สุดนะคะซึ่งจะพบว่าจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยจะเจอภาวะเนี่ยน้อยนะคะค่อนข้างน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอาการที่รบกวนชีวิตประจำวันมากกว่าค่ะ
1: ซึ่งโรคกรดไหลย้อนนี่จำเป็นจะต้องมีการผ่าตัดไหมคะ
0: คือถ้าเกิดสมมติว่าเราควบคุมได้นะคะด้วยอย่างที่บอกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็คือการผ่าตัดก็คือหลักการก็คือไปพยายามจะปรับก็คือให้หูรูดบริเวณหูรูดเนี่ยมันตึงตัวขึ้นนะคะเพื่อทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันย้อนขึ้นไปได้ลดลงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องระวังภาวะแทรกซ้อนต่อมาก็คือว่ามันเกิดแน่นเกินไปก็อาจจะทำให้กลืนติดหรือกลืนลำบากได้นะคะ
1: ลักษณะอาการนะคะที่คนไข้เข้ามาพบคุณหมอก่อนที่จะเข้ามาปรึกษาว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อนหรือไม่ส่วนมากจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงที่จะบ่งบอกถึงโรคนี้ล่ะ
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของอาการแสบหน้าอกนะคะก็คือว่าแสบบริเวณยอดอกจนถึงกลางอกหรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าแสบขึ้นมาถึงในลำคอนะคะแล้วก็มักจะสัมพันธ์กับการทานอาหารมักจะเป็นหลังอาหารหรือว่าทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้อหนักๆนะคะหรือว่านอนค่อนข้างเร็วแล้วก็จะรู้สึกว่ามีอาการแสบช่วงกลางคืนนะคะอันนั้นคืออาการจำเพาะของโรคนี
1: ้แล้วถ้าเรามาพูดถึงหลักการทานอาหารที่ครบ5หมู่เนี่ยเราจะต้องซึ่งบางคนทานอาหารแล้วก็จะไปอาบน้ำเลยแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเลือกทานอาหารที่ครบ5หมู่สักเท่าไหร่จริงๆแล้ววิธีการเลือกทานอาหารหรือว่าเลือกใช้ชีวิตประจำวันในช่วงการจะทานอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นจะต้องเป็นลักษณะยังไงคะถึงจะเรียกว่าถูกวิธีถูกหลักอนามัย
0: จริงๆแล้วโดยหลักการทั่วไปนะอาหารที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของอาหารเช้ากับอาหารกลางวันนะคะอาหารมื้อเย็นเนี่ยเนื่องจากมันก็จะใกล้เวลาพักของเราแล้วเนี่ยก็ควรจะลดสัดส่วนลงไปนะคะอาหารส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประมาณ 50% ส่วนที่ต่อมาก็เป็นเรื่องของไขมันกับเรื่องของโปรตีนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจัดสัดส่วนของอาหารให้ได้เฉลี่ยให้เหมาะสมก็จะเป็นการที่ลดอาการของเรานี้ปัญหาของผู้ป่วยบางรายก็คือว่าไม่มีเวลาทานอาหารก็คือบางมื้อไม่ทานก็จะไปชดเชยอีกมื้อนึง
1: ก
0: ็ทำให้ทานมากกว่าปกติซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งกระตุ้นค่ะ
1: ถ้าเราทานอาหารนะคะแล้วเกิดง่วงนอนเราควรจะเว้นระยะก่อนที่เราจะนอนได้ในช่วงเวลานานไหมคะ
0: ก็ประมาณ3ชั่วโมงอะค่ะ
1: ที่3ชั่วโมงถึงจะนอนได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่กับบางคนนะคะที่ทานอาหารเยอะแล้วก็ใช้เวลาแค่อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วเขานอนเลยแต่เขาไม่มีอาการหรือมีโรคอย่างนี้คือ
0: ก็ไม่มีอาการก็ถือว่าโชคดีของเขาแต่ว่าก็ยังโดยทั่วไปก็เราอาจจะต้องคำนึงถึงภาวะอื่นๆด้วยนะคะหรือโรคว่าโรคอื่นๆตามมาเนี่ยก็ไม่ควรจะทำแบบนั้นค่ะ
1: แล้วสำหรับผู้ที่ทานอาหารแล้วก็ป ไปออกกำลังกายเลยอันนี้ดีไหมคะหรือว่าควรจะเลี่ยง
0: คิดว่าคงต้องเว้นไว้สักพักนึงนะคะเพราะว่าอาจออกไปออกกำลังกายเลยมันก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่
1: ควรจะสัก30นาทีขั้นต่ำอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ก็ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นชั่วโมง
1: เป็นชั่วโมงอ๋อค่ะก็ซึ่งเชื่อว่าค่ะปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆคนเนี่ยอย่างที่คุณหมอกล่าวจะไม่ค่อยบางทีทบมื้ออาหารมื้อนี้อาจจะไม่ได้ทานแล้วก็ไปทบกับมื้อถัดไปซึ่งทำให้มีพฤติกรรมในการทานอาหารที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะไปทานอาหารมื้อเย็นหนักแล้วก็จะไม่ค่อยออกกำลังได้ออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวแล้วก็จะไปพักผ่อนเลยอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากน้อยขนาดไหนกับพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะก็แนะนำว่าท่านผู้ชมก็คือควรจะใช้การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องนะคะก็คือว่าในเรื่องของการทานอาหารก็ควรจะเฉลี่ยกันในแต่ละมื้อนะคะแต่ว่าแนะนำว่ามื้อเช้ากับมื้อกลางวันเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะคะซึ่งต้องให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็อาจจะใกล้เวลาพักผ่อนแล้วก็ควรจะลดปริมาณการทานลงนะคะแล้วก็ควรจะทานอาหารให้ครบสัดส่วน5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะกรดไหลย้อนแต่ว่าเรื่องโรคอื่นๆที่ตามมาได้นะคะเช่นเรื่องไขมันในเลือดสูงหรือโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเราจัดการในเรื่องอาหารได้ก็คงจะลดอาการการเกิดโรคนี้ได้แล้วก็เรื่องของการออกกำลังกายเองก็ออกตามสมควรแต่ว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นภาวะโรคนี้เนี่ยก็แนะนำว่าไม่ควรจะออกกำลังกายที่ต้องใช้แรงเบ่งมากๆเช่นการยกเวทอะไรเงี้ยซึ่งทำให้เกิดการเพิ่มความดันในช่องท้องกระตุ้นทำให้เกิดโรคนี้นะคะ
1: ก็เรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนกันมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงบุปผาพรทิสารผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อสะบักในผู้ที่มีอาการสะบักเคลื่อนไปด้านข้างค่ะสำหรับท่าเริ่มต้นนะคะเราจะยืนค่ะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะคะกางขาออกจากกันเล็กน้อยนะคะตั้งแขนในลักษณะนี้ให้ศอกแนบข้างลำตัวนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนแขนไปด้านหลังพร้อมกับหนีบสะบักสองข้างเข้าหากันแบบนี้ค่ะค้างไว้นับ1 2 3 4 5ปล่อยแขนกลับมาทางด้านหน้านะคะแบบนี้นับเป็น1รอบนะคะ1 2 3 4 5ครั้งที่2ค่ะ1 2 3 4 5 3หนีบสะบักเข้าหากันนะคะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 4เลื่อนแขนไปด้านหลังหนีบสะบักเข้าหากันนะคะ1 2 3 4 5 5ในผู้ที่มีอาการไหลติดสามารถทำท่านี้ได้นะคะเพราะว่าสะบักเนี่ยก็มีส่วนในการทำการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เช่นกันค่ะและถ้าทำแล้วนะคะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าระบมนะคะเราสามารถใช้แผ่นเจลเย็นประคบได้ท่านี้นะคะวันหนึ่งเราจะทำประมาณ 3-5 รอบค้างไว้ 1-5 วินะคะ 10 ครั้งค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือเมนูข้าวผัดปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะ

ก็เริ่มจากเราจะผัดหอมแดงให้หอมซะก่อนใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยวันนี้เราใช้เป็นลักษณะกระทะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมใช้เป็นกระทะเทฟลอนอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเป็นต้องใช้น้ำมันเยอะมากนะคะเพื่อสุขภาพด้วยแล้วก็จะใส่หอมแดงลงไปนะคะหอมแดงนี้จะช่วยทำให้เราแก้โรคภูมิแพ้แก้หวัดได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบหอมแดงก็อาจใช้เป็นกระเทียมลงไปก็ได้นะคะเราก็ผัดหอมแดงให้หอมให้มีกลิ่นซะก่อนปกติปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะทานกับผักสดทานกับน้ำจิ้มนะคะหรือบางคนก็จะเอาไปทานกับสะเดาน้ำปลาหวานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะนำปลาดุกย่างเนี่ยบางทีเราทานเหลือแล้วก็เอาปลาดุกย่างมาจัดเป็นอาหารจานเดียวได้นะคะนำสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะพอหอมแดงเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่พริกนะพริกเราก็ใส่แค่บุ่มๆลงไปถ้าใครชอบเผ็ดมากอยากทานเผ็ดๆเราก็สับละเอียดได้เลยนะคะอันนี้เราแค่บุบๆนะคะเราจะเติมน้ำมันไปนิดนึงนะเพื่อให้น้ำมันมันไปดึงกลิ่นหอมของพริกออกมาได้ด้วยนะคะนะคะพอพริกเริ่มที่จะหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ข้าวข้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องนะข้าวหอมนิลข้าวกล้องหรือเป็นข้าวหอมมะลิเนี่ยหุงผสมรวมกันก็ได้นะโดยเราใช้อัตราส่วนข้าวหอมมะลิ1ส่วนแล้วก็พวกข้าวกล้องข้าวหอมนิลเนี่ยครึ่งส่วนนะคะหรืออาจจะใช้เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะเราก็ผัดข้าวให้สุกนะคะผัดให้น้ำมันเข้าไปในข้าวทั่วๆกันก่อนนะคะเพื่อให้ข้าวมันดิบตัวข้าวที่เราจะเตรียมไว้สำหรับทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราควรจะหุงพักเอาไว้ให้ข้าวเย็นซะก่อนนะคะหรือเราอาจจะข้าวเหลือจากเมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็นำมาผัดทั้งที่ข้าวยังเย็นอยู่ได้เลยนะคะถ้าเราใช้ข้าวร้อนผัดเนี่ยข้าวจะแฉะจะดูไม่น่าทานพอข้าวเริ่มทั่วคลุกกันทั่วแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักนะใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรืออาจจะใส่เป็นถั่วพลูก็ได้นะคะเป็นสีเขียวหรือจะเพิ่มเป็นพวกผักใบเขียวต่างๆก็ได้เช่นอาจจะใส่บล็อกโคลี่นะใส่คะน้าแต่ถ้าเป็นพวกบล็อกโคลี่หรือคะน้าพวกนี้เราจะต้องลวกซะก่อนนะลวกให้สุกระดับนึงก่อนถึงจะนำมาใส่นะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะใส่พอมีสีสันนิดหน่อยมะเขือเทศเราก็ใช้เป็นมะเขือเทศราชินีนะคะเราผ่าครึ่งลูกถ้าเราใช้มะเขือเทศใหญ่มันจะเละนะคะเวลาผัดแล้วข้าวจะเละจะแฉะด้วยนะคะผัดให้มีความหอมขึ้นนิดนึงนะแล้วก็ปรุงรสด้วยซอสพริกนะคะเราใช้เป็นซอสพริกที่มีความเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ที่เราชอบเลยค่ะใช้ได้เลยนะคะแล้วก็น้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยผัดให้เข้ากัน

นะคะปลาดุกย่างเราก็นำมาแกะเป็นชิ้นๆเนื้อไว้นะคะหรือใครจะไม่ชอบเนื้อปลาดุกแฉะเราก็อาจจะนำปลาดุกย่างเนื้อเนี่ยไปทอดซะก่อนก็ได้นะคะไปทอดให้มันกรอบให้หอมก่อนก็ได้แล้วก็ถึงจะนำมาผัดข้าวก็ได้นะคะนะเราใส่ไปประมาณนี้แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะให้ปลาดุกถูกความร้อนถูกเครื่องปรุงถูกข้าวด้วยนะคะโรยด้วยใบมะกรูดนะใบมะกรูดซอยทั่วแล้วก็ผักชีฝรั่งซอยนะคะนี่เราซอยละเอียดใส่ลงไปเพื่อช่วยให้มันมีความหอมมากขึ้น

นะคะเด็ดเป็นใบนะเราก็จะได้กลิ่นหอมของใบโหระพาขึ้นมาเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลาดุกย่างของเรานะคะสำหรับทางคุณค่าโภชนาการของข้าวผัดปลาดุกย่างเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนจากเนื้อปลาดุกนะแล้วเป็นปลาดุกย่างเนี่ยจะมีไขมันค่อนข้างสูงนะเพราะฉะนั้นตัวไขมันของปลาดุกเนี่ยเขามีจะมีโอเมก้า3สูงมากซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ลดคอเลสเตอรอลได้นะคะสำหรับผู้ป่วยที่ผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์

0: ก็สามารถช่วยป้องกันได้เหมือนกันนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดอยากที่จะชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภานินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกโรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไอ้หมายมึงไม่บ้าก็เมาใช่หรือที่คนระดับที่เป็นอาจารย์ในหอคอยงาช้างนี่จะมาเป็นเกษตรกรมึงต้องตายมึงต้องเจ๊งเป็นไปไม่ได้มาปลูกต้นไม้ในที่แห้งแล้งในที่สูง

ผมเป็นเด็กยากจนที่เกิดจากครอบครัวที่ยากจนที่สุดในหมู่บ้านยากจนไม่มีข้าวที่จะกินเย็นนี้ทุกคนในบ้านตบกระเป๋าแล้วไม่มีเงินแม้แต่1สตางค์แดงเดียวผมว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับแม่ต้องไปขออาศัยที่ดินคนอื่นเขาอยู่และตั้งต้นชีวิตจากติดลบคือไปยืมเงินเข้ามา20บาทเพราะฉะนั้นการศึกษาของลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่ไร้สาระเรียนไปทำไมไม่มีเงินที่จะส่งเสียเราเรียนที่จะซื้อเครื่องแบบที่จะซื้อเสื้อไม่รู้คิดเอาเองนะตอนเด็กๆแล้วก็ไม่มีใครมาอบรมสั่งสอนเราเชื่อว่าการศึกษาเท่านั้นที่จะเบี่ยงเราให้หลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดของความยากจนจึงตั้งใจเรียนผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ไปแบบเด็กบ้านนอกนะครับไปแบบงมในที่สุดก็สอบเข้าได้ตอนเรียนที่มหิดลปริญญาตรีก็เรียนด้วยทุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือทุนภูมิพลจบปริญญาตรีเนี่ยได้เหรียญทองเกียรตินิยมก็ไปเรียนปริญญาโทที่จุฬา2ปีก็จบปริญญาโทได้ปริญญารัฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีทุนเสนอมาให้ก็เลยเลือกไปเรียนที่อเมริกานะครับอาจารย์ที่ปรึกษาบอกถ้าอยากได้ความรู้เพื่อกลับไปพัฒนาประเทศก็ต้องไปชิคาโกเพราะที่นั่นมีอาจารย์ระดับโลกก็เลยไปเรียนต่อที่ชิคาโกนะครับชีวิตนี้ก็จบปริญญาตรี1ใบนะครับแล้วก็ปริญญาโท3ใบแล้วก็ปริญญาเอก1ใบก็คิดว่าน่าจะพอแล้วมั้งเนาะแล้วก็กลับมาทำงานก็ไปอยู่ที่ศาลายาเป็นคนแรกก็คือตอนทำโครงการบัณฑิตคืนถิ่นก็มีบัณฑิตท้าทายว่าอาจารย์สมหมายอย่าดีแต่พูดเรียนเก่งพูดเก่งเป็นนักเรียนนอกแน่จริงไปทำให้ดูเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกลับคืนสู่สามัญคืนสู่รูปูได้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่พร้อมเราไม่มีความพร้อมเรามีแต่ความยากจนเราไม่มีที่ดินก็เลยต้องสอดแสวงหาที่ดินเป็นต้นทุนเมื่อได้ที่ดินแล้วก็เริ่มปลูกต้นไม้เลยครับปลูกทันทีเลยครับแล้วก็ปลูกจนเต็มพื้นที่200ไร่ในปีเดียว

0: ตอนมาเริ่มเมื่อปีพ.ศ. 2532เป็นที่โล่งเนื่องจากเป็นไร่พืชล้มลุกโดยเฉพาะข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะครับเพราะเวลาเขาไถมันก็จะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยเราก็ตั้งเป้าว่าทำอย่างไรมันจึงจะเอาสีเขียวคืนมาเอาป่าคืนมาแต่โดยธรรมชาติของทุกผู้ทุกนามนะครับก็ต้องกินต้องใช้เพราะฉะนั้นก็ต้องสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อแลกอาหารการกินด้วยนะครับเราจึงแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตต่างๆเป็น5โซนด้วยกันถ้ามันขึ้นดีได้ผลดีคุณภาพออกมาดีเนี่ยเราก็จะขยายพันธุ์หรือแนะนำให้ปลูกถ้าไม่ดีเราก็บอกอย่านะปลูกไปก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับ
1: ข้าวโบทั้งนั้นดีเขาไม่มีหนามเหมือนทุเรียน
0: ความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลใครก็รู้อยู่หอคอยงาช้างแต่อยู่ๆมาปลูกต้นไม้มาแบกจอบแบกเสียมมาอยู่กลางดินกินกลางทรายมาอยู่ใต้แสงดาวแสงเดือนเพราะฉะนั้นก็มีข้อคอรหานินทาเยอะแยะมากมายแต่ผมคิดว่าเป็นคำอวยพรนะคือจริงๆเราก็ไม่ได้ถือโกรธหรืออะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่โอกาสที่จะสำเร็จนี่มันก็ยากแต่เมื่อเราทำให้เห็นแล้วเนี่ยมันเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดที่เขาจะเดินตาม

ั้งแต่รู้จักคุณลุงมาเนาะป้าก็เกิดคำถามหลายครั้งมากว่าคุณลุงเนี่ยเขาจะเกษียณตอนไหนเพราะในชีวิตเขารู้สึกว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันยังอีกห่างไกลมากแล้วก็ชีวิตเขาก็เต็มไปด้วยความฝันเนาะในการที่จะทิ้งร่องรอยจารึกเอาไว้ให้แผ่นดินนี้งั้นเส้นทางที่เดินคู่กับคุณลุงมาเนี่ยมันก็มีทั้งกลีบดอกไม้มีทั้งก้อนอิฐมีทั้งถนนลูกรังมีทั้งถนนลาดยางถ้าดูจริงๆตามอายุคุณลุงเนี่ยมันก็เกินวัยคนที่อายุ79ไปมากเราจะแบ่งกันว่างานภายใต้ชายคาเป็นหน้าที่ของป้าส่วนงานนอกชายคาเป็นหน้าที่ของคุณลุงป้าก็จะทำทุกอย่างค่ะเท่าที่คนคนหนึ่งจะทำได้ในทุกบทบาทที่ป้าจะทำได้จริงๆเรื่องกำลังใจเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนนะตัวป้าเองตัวคุณลุงเองเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าคุณลุงเนี่ยจะแนวฮาร์ดคอร์มากกว่าส่วนป้าเนี่ยจะเป็นเกษตรกรแนวโรแมนติกบางทีเราก็เสริมกำลังใจด้วยการบอกว่าอุ้ยต้นอะไรอ่ะสวยจังเดี๋ยวสักพักคุณลุงก็จะหาปลูกเป็นห่วงเรื่องอันตรายที่ห่วงคุณลุงมากที่สุดก็คืออันตรายในการทำงานอย่างเงี้ยเราก็จะต้องบอกกันว่าเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะเดินช้าลงนะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยป้าว่ามันคือความห่วงใยที่คิดว่าเราน่าจะอะไรนะ

0: บอกคุณลุงได้อย่างเงี้ยค่ะคือง่ายๆมากคุณลุงค่ะไม่ได้ต้องการอะไรเยอะ
1: ตั้งแต่เริ่มต้นที่ลุงหมายนั้นได้เริ่มตั้งใจที่จะทำสิ่งนี้มาเนี่ยแน่นอนแหละครับมันมีคนทั้งเห็นดีด้วยมีคนชื่นชมด้วยกับอีกมุมนึงก็ต้องมีคนที่คอนแคปแต่ตัวลุงหมายเองแกไม่ได้เก็บคำติหรือคำต่อว่าพวกนี้มาเป็นสิ่งที่ทำให้มันลดทอนลงไปแกนำเอาสิ่งเหล่านี้เป็นแรงผลักดัน
2: ครับ
1: ให้ตัวแกเองได้เดินหน้าต่อไปคุณหมอคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี
2: ้ปกติคำพูดที่เข้ามาหาเราครับก็มีทั้งคำพูดที่เป็นเชิงบวกแล้วก็คำพูดที่เป็นเชิงลบใช่ไหมครับคำพูดที่เป็นเชิงบวกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วส่วนคำพูดที่เป็นเชิงลบนะครับมันก็เป็นอุปสรรคที่มากระตุ้นเราให้สมองนะครับมีความสามารถในการปรับตัวอยู่เรื่อยๆครับการที่เราไม่เก็บเอาคำพูดที่เป็นเชิงลบมาเข้าสู่ตัวเราครับเมื่อสมองมีการปรับตัวก็จะไม่เกิดภาวะซึมเศร้าครับไม่เกิดภาวะเครียดหรือว่าภาวะความกังวล
1: ครับ
2: ซึ่งพอเราไม่เครียดเราไม่กังวลเราไม่เศร้าก็จะนําไปสู่สมรรถภาพของสมองที่ดีความจําเราก็จะยังดีอยู่ครับเราก็จะยังมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างได้อย่างดีต่อไปเรื่อยๆครับ
1: ผมคิดว่าลุงหมายเนี่ยก่อนจะมาถึงจุดนี้นะครับคุณหมอน่าจะมีทั้งความสุขบวกกับความเครียดบวกกับความเครียดอยู่ด้วย1เลยผมว่าเครียดจากอาจจะมีการแอบเครียดจากเสียงที่อยู่ในมุมที่ไม่ดีต่างๆกับ2คุณหมอคิดว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะเกิดจากความเครียดที่มาจากความตั้งใจอันเนี้ยพอคนเรามุ่งมั่นอะไรบางอย่างที่จะทำให้ได้อาจจะเกิดสะสมความเครียดกับตัวเองก็ได้
2: ใช่ครับในเรื่องของความเครียดเนี่ยที่เกิดจากการที่เราตั้งเป้าหมายเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้าหมายได้แต่ว่าไม่อยากให้ไปกดดันตัวเองครับพอเรากดดันตัวเองมากไปเนี่ยก็จะเกิดภาวะความเครียดขึ้นความเครียดในทางฮอร์โมนแล้วก็สารสื่อประสาทเนี่ยครับเมื่อเราเครียดเองเนี่ยก็จะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดตัวหนึ่งชื่อว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับซึ่งฮอร์โมนตัวนี้ครับก็ส่งผลทำให้ระดับความดันโลหิตสูงทำให้ระดับน้ำตาลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานแย่ลงด้วยถ้าเกิดว่าเรายิ่งเครียดเราก็จะเกิดโรคต่างๆตามมาครับซึ่งก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองเลยว่าเราจะต้องไปถึงจุดหมายถ้าทำได้ให้มองว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องค่อยขึ้นบันไดไปทีละขั้นทีละขั้นมากกว่า
1: แล้วยิ่งกับเฉพาะกับผู้สูงวัย
2: ใช่ครับ
1: ด้วยถ้าเกิดว่ายิ่งมาเครียดนี่ยิ่งส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพตัวเองด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็มีจะมีทั้งโรคทางกายเหมือนที่กล่าวไปแล้วก็โรคทางจิตใจด้วย

0: มาดี
1: มันมีหลายอย่าง1แผนทุเรียนแผนการปลูกทุเรียนรุ่นใหม่ซึ่งอันนี้จะต้องทำเปลี่ยนถึงทำ
0: แล้ววันนี้เราก็จะมีเพื่อนเก่าเนาะเพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมด้วยกันนี่ทั้งคู่รักคู่แค้นคู่ฆ่าคือเรามีปุ๋ยอินทรีย์หน้าแรงนี่มันก็โหดดินแห้งเร็วมากแล้วก็อากาศก็แห้งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกต้นไม้ที่มันเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือกล้าไม้จนเสร็จก็เป็นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จเราก็เข้าสวนดูแลต้นไม้ปลูกต้นไ

คำว่าปลูกด้วยมือก็ใช้มือปลูกนะฮะไม่ใช่ปลูกแบบกระแทกกระทันคือแบบปลูกอย่างทนุถนอมดูแลด้วยใจนี่หมายความว่าเราใส่ใจทุกต้นไม้ที่ปลูกไม่ว่าจะเป็นต้นที่มีสายสกุลมีพันธุ์ดีมีดอกหอมหรืออะไรก็ตามคือเราใส่จิตวิญญาณไปในต้นไม้เพราะเรารักเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะรักเรา

0: ชีวิตตั้งต้นตอนแรกเนี่ยมันเกิดมาในป่าดงพงไพรแต่ตอนนี้ป่ามันหายไปใจเราหายวาบเลยนะครับเราไม่ได้มุ่งหวังที่จะปลูกต้นไม้เพื่อจะเอาแต่เงินเราได้เห็นความเขียวขจีเห็นดอกเห็นยอดอ่อนที่มีสีสันต้นไม้ทุกต้นสอนเราเขาเรียกว่าสังคมไม้คือต้นไม้ก็อยู่กันมีความหลากหลายเหมือนคนในสังคมเนาะมีคนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนรวยคนจนต้นไม้ที่นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะอยู่คละเคล้ากันไปนะครับไม่ใช่มีประเภทใดประเภทหนึ่งนั่นคือบทเรียนที่เราได้จากต้นไม้ครับ
1: อาจจะมีผู้สูงวัยหลังเกษียณบางท่านตอนนี้อาจจะยังค้นหาเป้าหมายชีวิตหลังเกษียณนี้เจอบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมการอยู่ไปวันๆแบบนี้มันไม่มีคุณค่าต่อตัวเองเลยคุณหมออยากจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างฮะ
2: จริงๆในการสร้างคุณค่าครับแต่ละคนมองคุณค่าไม่เหมือนกันความสามารถแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก่อนเลยครับเราต้องลองมองว่าที่ผ่านมาเราเคยทำอะไรได้บางคนอาจจะค้าขายอยู่เดิมก็อยากจะให้ทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการสร้างคุณค่าในตนเองในบางรายยังทำงานอยู่และยังสามารถทำงานได้ต่อเนื่องครับก็ยังทำงานเดิมต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนอยู่ในจุดที่ไม่ได้ทำอะไรแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตนเองอ่ะเริ่มหมดคุณค่าไปจริงๆครอบครัวเราเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างคุณค่าครับเรามีลูกหลานการที่ผู้สูงอายุคนนึงไม่ใช่ใครอื่นแต่ครับอย่างเช่นคุณแม่ผมเนี่ยครับเขาก็จะมีความภูมิใจมากในการที่เขาอ่ะยังได้ทํางานบ้านยังสามารถดูแลลูกๆได้ยังสามารถทําอาหารให้ลูกๆกินได้ครับสิ่งนี้มันก็คือคุณค่าของเขาครับทุกครั้งที่เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะมีการชื่นชมเพราะว่าเออขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบทําให้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เขาได้รับการชื่นชมมันคือคุณค่าในตัวเขา
0: ครับนั่งกินนอนกินผมไม่ได้นั่งได้นอนหนึ่งเราได้ออกกําลังกายเราได้เดินเราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงยิ่งสูงวัยผมคิดว่ายิ่งมีความจําเป็นที่จะต้องหาแหล่งหรือสถานที่ที่มันเงียบสงบสงัดคำว่าเกษียณเนี่ยเป็นคำชั่วร้ายที่จริงคำเต็มคือเกษียณอายุงานแต่ผู้เกษียณเนี่ยกลับไปตีว่าเกษียณทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจก็เกษียณกำลังใจก็เกษียณหลังจากเกษียณอายุเนี่ยท่านอาจจะอยู่ได้อีก30ปีนะครับท่านจะทำอะไรได้เยอะมากเลยถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เริ่มเอาไว้ก่อนที่จะเกษียณอายุหลังเกษียณก็ไม่ช้าที่จะทำผมได้เรียนแล้วว่าต้นสักที่สองคนโอบเนี่ยอายุแค่35ถ้าท่านปลูกเมื่ออายุ60อายุ80 90ท่านก็เห็นความเติบโตของมันได้อย่างชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ผมนี่บอกว่าเริ่มทันที
1: คราวนี้แล้วด้วยผู้สูงวัยด้วยอายุนะครับคุณหมอแน่นอนแหละจากความชื่นชมแล้วก็เป็นห่วงด้วยในการที่จะต้องไปลงมือทำในการปลูกต้นไม้ข้อควรระวังในการที่ถ้าผู้สูงวัยเนี่ยอยากจะใช้กิจกรรมในหลังเกษียณไปอยู่กับต้นไม้การทำสวนทำไร่ต่างๆครับ
2: นับว่าเป็นกิจกรรมทางกายอันนึงแล้วกันเนาะเพราะว่ากิจกรรมทางกายกับการออกกำลังกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยการออกกำลังกายมันจะต้องมีรูปแบบของการทำซ้ำแต่ว่าการทำสวนเนี่ยเราเรียกว่ากิจกรรมทางกายถึงแม้ว่าจะเป็นกิจกรรมทางกายครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้สูงอายุเพราะว่าเขาช่วยคงสมรรถภาพของเขาไว้ครับในบางรายที่มีโรคความดันโลหิตสูงก็จะช่วยลดระดับของความดันโลหิตสูงได้ออกกำลังกายก็ช่วยลดน้ำหนักได้ช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็คุมระดับไขมันได้เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าก็มีสิ่งต้องควรระวังเหมือนกันใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นเมืองร้อนมากไปทำการปลูกต้นไม้กลางแจ้งเนี่ยครับก็อาจจะมีการภาวะร่างกายขาดน้ำได้ครับอาจจะต้องมีการพกน้ำไปดื่มจิบเป็นระยะเรื่อยๆเพื่อป้องกันการขาดน้ำอาจจะเกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าโรคลมแดดได้
1: ครับ
2: ซึ่งอันตรายมากอาจจะต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของเครื่องมือเนาะเพราะว่าเครื่องมือของการทำสวนครับบางอย่างก็มีคม
1: ครับ
2: ควรจะใส่ถุงมือและสวมรองเท้าให้มิดชิดครับถ้าเกิดว่าได้รับบาดเจ็บจากการที่เราไปสัมผัสดินหรือว่าสัมผัสกับเครื่องมือครับอีกการหนึ่งก็คืออาจจะแนะนำในการฉีดวัคซีนบาดทะยักครับโดยวัคซีนบาดทะยักเนี่ยก็ถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยฉีดเลยครับก็จะต้องฉีดให้ครบ3เข็ม
1: ในผู้สูงวัยก็ฉีดได้ใช่ไหมครับ
2: ควรจะต้องฉีดอย่างต่อเนื่องเลยครับเพราะว่าในรายที่เคยฉีดมาก่อนนะครับจะต้องมีการกระตุ้นภูมิทุก10ปีครับ าจะจำง่ายๆก็ทุกอายุที่ลงท้ายด้วยเลข0ครับ60 70 80ก็แนะนำว่าให้พิชิตกระตุ้นภูมิบัตรทยักครับ
1: ในทุกๆ10ปีโอ้สิ่งที่คุณหมอบอกเป็นประโยชน์ครับกับผู้สูงวัยที่คิดว่าวางแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณด้วยการที่อยากทำกิจกรรมอะไรที่ใช้แรง

0: เมื่อก่อนตรงที่เป็นทุเรียนนี่เป็นมะม่วงนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในการที่จะถ่ายโอนประสบการณ์ทั้งดี
1: ที่คนเกิดใหม่ก็เริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจนเนี้ยในอนาคตก็ต้องมาเป็นกลุ่มที่ดูแลผู้สูงอายุพอเรามีการส่งต่อคุณค่ามีการส่งต่อสิ่งดีๆต่อไปนี้ให้กับคนรุ่นหลังครับเขาก็จะเอาสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนาตนเองแล้วก็ยังมีความเชื่อมโยงกับคนรุ่นเก่าอย
2: ู่เกิดการเชื่อมต่อกันด้วยไม่ทำให้แต่ละเจนที่ห่างกันมากเนี่ยมันขาดกันออกไปโดยกิจกรรมที่ทำแบบนี้แหละไปส่งต่อกับคนรุ่นใหม่ได้กลับมาเชื่อมต่อกัน

0: ผมจะต้องหาของขวัญให้กับแผ่นดินทรัพย์สินทั้งหมดนี้เราจะยกให้เป็นสาธารณสมบัติในวันสุดท้ายของชีวิตเพราะเราไม่ได้มาเพื่อกอบโกยเราไม่ได้มาเพื่อแสวงหาความมั่งคั่งรู้จักความพอดีและพอเพียงหลังเกษียณอายุนี่ท่านเป็นผู้เข้มแข็งความเข้มแข็งนี่มันอยู่ที่ใจเราอยู่กัน2คนกับภรรยาบางวันพูดเรื่องความตายนี่5ครั้งแล้วก็พูดทีพูดเป็นประจำเพื่อจะให้เกิดความคุ้นเคยความชินว่ามันเป็นสัจจะมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้วันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราขณะเดียวกันเราจะตายอย่างไรผมว่ามันน่าจะเป็นสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้ผมพูดกับตัวเองว่าทุกคนเกิดมามีเกียรติมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์อย่าไปกลัวครับเราพร้อมจะตายวันนี้ผมพร้อมจะตายอย่างมีความสุขอย่างพอใจผมคิดว่าเกิดมาชาติชีวิตหนึ่งเราได้ทำขนาดนี้มอบของขวัญให้กับแผ่นดินขนาดนี้เรามีความสุขจะตายวินาทีไหนนี่ก็มีความสุขท่านอยากจะทำพินัยกรรมอะไรยังไงท่านจะมอบชีวิตมอบอวัยวะมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่มันจะทำให้คนที่อยู่ข้างหลังสบายใจด้วยว่าได้ทำตามที่ผู้วายชนปรารถนา
1: ทิ้งเป็นมรดกแผ่นดินนี้ตราบเท่าชั่วลูกชั่วหลาน

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินค้าที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ในขณะที่เรากำลังถ่ายทำวิดีโอชุดนี้มีกิจการ SME และสตาร์ทอัพระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิ้งสำเร็จไปแล้วกว่า15รายโดยมีวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาทไปจนถึง20ล้านบาทตัวอย่างกิจการเช่นร้านอาหารค้าปลีกเครื่องสำอางการพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อบันเทิงออนไลน์พวกเขาเหล่านี้เคยล้มเคยประสบปัญหาในการหาแหล่งเงินทุนมาแล้วไม่ต่างกันถ้าคุณดูวิดีโอชุดนี้จบแล้วถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการอะไรและให้ตลาดทุนเป็นคำตอบของคุณ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานกลต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

ชีวิตเด็กออทิสติกในสังคมเราเหมือนเป็นชีวิตที่ขาดการเติมเต็มเพราะเด็กเหล่านี้จะไม่ค่อยได้รับโอกาสดีๆจากสังคมแต่สำหรับแม่ผ่องศรีเด็กออทิสติกทุกคนมีคุณค่าและสามารถเติมเต็มซึ่งกันและกันได้ครับแม่ผ่องศรีจะเติมเต็มให้กับเด็กๆอย่างไรบ้างไปร่วมเรียนรู้ด้วยกันครับ

0: โดนได้โดนโดน
1: วันนี้เรามีนักเรียนใหม่มาชื่อว่าเด็กชายชายน้อยนะ
2: ชายน้อย
1: เราจะให้เด็กชายชายน้อยออกมาขอหนึ่งท่านะคะท่าออกกำลังกายของพวกเรานะคะ
2: ปรบมือให้เด็กชายชายน้อยหน่อยเรามีเพื่อนใหม
0: ่เ
1: ฮ้ดูดู
0: กัน
2: ดูดูดูดู
0: กางขาออก
1: กางขาออกกางขาออก
0: ชูมือขึ้น
2: ชูมือ
0: ชูมือขึ้น
2: เอ็มชูมือชูมือ
0: ทำตามนะ
2: ท่าอะไรเน
0: ี่
2: ย
0: ท่าอูรังอูตังทำได้เปล่าเออแหละด
1: ูพี่พาทำยังพี่พา
0: โบกมือดู
1: ตบมือ
2: เอาพนมมือขึ้นพนมมือขึ้นพนมมือขึ้น
1: เด็ก
2: ใหญ่เอาหนึ่งสอง
0: สามสวัสดีครับคุณยาย
1: ครูและนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้ตอนช่วงบ่ายจนช่วงบ่ายเด็กๆจะได้ไปเที่ยวนะคะกับนมัสการวัดธาตุเนาะแล้วก็เด็กๆขยับไปออกกำลังกายที่สะปฏิกที่ในมอบ้างคุณยายจะพาไปตอนช่วงบ่ายๆเข้าใจหรือยังน้องพาวนะเอาขอแค่นี้ก่อน
0: ขอบคุณครับคุณยาย
2: ต่อไปฟังเช็คชื่อฟังเช็คชื่อ
0: แม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค
3: ลงมาแถวขอนแก่นเลยแวะมาเยี่ยมนี่เด็กวันนี้เด็กมาครบไหมครับ
1: วันนี้ยังไม่มาครบค่ะเพราะว่าอีกคน2คนค่ะอยู่ที่ศรีสะเกษตัวเองเดินทางกี่โมง
3: เนี่ยมาถึงแล้ว
1: มาถึงแล้วใช่ไหม
3: วันนี้ทั้งวันครับเดี๋ยว ช่วยแม่ทั้งวันเลย
1: ดีดีดีลูกดีดีเพราะว่าจะได้พาเด็กทำกิจกรรมต่างๆด้วยเนาะ
3: ครับอันนี้ยังไงต่อคือตอนเช้านี่คือกิจวัตรใช่ไหมฮะต
1: ้องก็เสร็จแล้วก็เด็กๆก็จะหลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จก็เด็กๆจะเข้าห้องน้ำเด็กพวกนี้เขาทานยาลูกเขาจะฉี่บ่อยมากแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะเข้าห้องเรียนนะคะ
3: โอเคโอเคเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันจะเอากระเป๋าไปเก็บก่อน
1: โอเคค่ะ เดี๋ยวเราเอามาลูกเอาไปเก็บที่ห้องแม่ก่อนไม่งั้นเด็กจะ
3: ช่วยดูแลครับ
1: วันนี้เรามาทบทวนนะคะสิ่งที่คุณยายสอนไปแล้วเรามาคุยกันปีหนึ่งเรามีเดือนกี่เดือนลูกใครจำได
4: ้ฮะจะสองเดือน
1: มีเดือนอะไรบ้างนะคุณยายจำไม่ได้นะพี่ชายน้อยคุณยายจำเดือนไม่ได้เลยใครจะตอบคุณยายได้บ้างว่า1ปีมี12เดือนแล้วเดือนอะไรบ้าง
4: มกรา
5: คม
1: สอง
4: กุมภาพ
1: ันธ์สาม
4: มีนา
5: คม
4: มีสาพฤศจิกายนธันวาคม
1: โอ้โหเก่งมากค่ะถ้าจะเขาจะต้องเรียงลำดับไงถ้าจะต้อง
3: ให้เขานับก่อน
1: ลองดูนะลองดูแม่ชัชรินคะเดือนที่5เดือนอะไรภาษาอังกฤษ
6: เมค่ะ
3: เฮ้ยตอบได
1: ้โอ้เก่งมากเลยพี่แมนถึงตาพี่แมนบ้างพี่แมนเรื่องเดือนอาจจะยังไม่ได้เอาขาลงเวลาเรียนกับคุณยายให้ไม่ใช่ไขว้ห้างลูก
5: ไม่รู้ครับ
1: เอาวันก็แล้วกันสัปดาห์หนึ่งมี7วัน1วันอะไรลูก
4: อาทิตย์สีแดง
1: 1วันอะไร
5: อาทิตย
1: ์2วัน
5: จันทร
1: ์3วัน
5: อังคาร
1: 4วัน5
5: พฤหัส
1: วัน
5: ศุกร
1: ์7
5: วันเสาร
1: ์โอ้เก่งมาก
3: จำวันแรกของตัวเองได้ไหมครับว่าตัดสินใจยังไงถึงมาเริ่มโรงเรียนมาเริ่มบ้านเติมๆได้ครับ
1: จำได้จำเหตุการณ์
3: ตอนนั้นทำอะไรอยู่อาชีพตอนนั้น
1: แม่เออร์ลี่แล้วนะ
3: อ๋อเออร์ลี่แล้ว
1: ค่ะเมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราไปเพียงพอ

0: อ๋อเที่ยวจนหนำใจแล
1: ้
0: ว
1: เรามองย้อนกลับมาเมื่อเห็นลูกหลานมีความเดือดร้อนเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอดแม่อยู่เด็กกับเด็กพิการมาตลอดชีวิต
0: ตั้งแต่ทำงาน
1: ตั้งแต่ทำงาน
0: อ๋อ
1: 25ปีแม่อยู่กับเด็กพิการนะในขณะที่เรายังไม่แก่เกินไปในขณะที่เรามีความสามารถที่อยู่ในตัวกำลังคงจะต้องได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเพื่อเด็กๆแล้ว
2: คิดขึ้นมาเฉยๆนะท่านเราไม่รู้สึกว่ามันเบื่อแล้วเพราะว่าอุตส่าห์เกษียณออกมาแล้วโอ้โหสบายฟรีแล้วยังเอาตัวเองกลับไปอีก
1: ก็
0: ด้วยการสร้างบ้าน
1: ไม่ค่ะไม่เบื่อลูกเพราะว่าการที่เราได้เติมเต็มให้คนคนหนึ่งเขาเป็นมนุษย์เนาะเด็กพวกนี้ไม่มีโรงเรียนที่จะเรียน
0: ครับ
1: มันจะต้องมีศูนย์ที่จะเตรียมความพร้อมให้เขาซะก่อนแล้วค่อยส่งไปเรียนร่วมเรียนกับโรงเรียนปกติเกษียณปั๊บแม่มีเงินจำนวนหนึ่งมีบ้านหลังหนึ่งที่เป็นของพี่สาวที่เขาให้เราเช่ามีครูที่จบการศึกษาพิเศษ 3-4 คนอย่างครูฝนครูเบียน 3-4 คนมารวมกัน
0: นี่คือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนี
1: ่เป็นรู้จัก
0: อ๋อเลยลอง
1: คุยกันเพราะว่าเราอยู่ในวงการเดียวกันมากันตรงนี้เขาจะรู้จักนั้นเรามีเงินก้อนหนึ่งเรามีบ้าน
0: มีบุคลากร
1: เรามีบุคลากรเรามีเด็กพร้อมที่จะเข้ามาเรียนแล้ว
0: ครับ
1: เต็มสูตรเลย
0: เริ่มเลย
1: จากหนึ่งคนสองคนสามคนเราสร้างความดีงามสร้างให้เด็กได้มีการพัฒนา
2: แม่บอกที่ผ่านมาแม่หูหนวกเด็กเจอเด็กพิการแต่อันนี้เขาไม่ใช่เด็กพิการเนี่ยเขาเป็นออทิสติกนะแล้วศาสตร์การเรียนการสอนยังไงการดูแลเขาก็ต้องไม่เหมือนกัน
1: เขาเป็นเด็กมีความบกพร่องชนิดหนึ่งค่ะตรงนี้นะคะความบกพร่องทางเรื่องเขาจะมีสมองส่วนหนึ่งที่หายไปเมื่อปี43แม่ได้เดินทางแม่สอบชิงทุนไปเป็นครูใหญ่อยู่ที่อเมริกาก็จะกลับมาแม่มีโอกาสได้ไปดูศึกษาดูงานที่ศูนย์ฟื้นฟูคนพิการที่ใหญ่ที่สุดของอเมริกาแล้วเผอิญได้ไปดูเด็กออทิสติกฝรั่งเขามีการเรียนการสอนยังไงเขามีการฟื้นฟูยังไงทำไมฝรั่งมันทำให้เด็กมีการพัฒนาขึ้นเมื่อกลับมาเบื้องบนสั่งไว้ว่าเองต้องมาทำกับเด็กพวกนี
2: ้อ๋อถึงเวลาเลยอ๋อแสดงว่าตอนที่พอเริ่มแม่ก็มีองค์ความรู้อยู่แล้วด้วยสิฮะมีงบประมาณส่วนตัวแล้วมีบุคลากรแล้วสถานที่มีแล้วองค์ความรู้เราได้มาได้จากของแท้ที่เขาได้สำเร็จแล้ว
1: และสิ่งสำคัญที่สุดคือความเมตตาความรักและความเมตตาที่อยู่ในใจของเรา
0: คนไทยชนะเรื่องนี้อยู่แล้ว
1: ถ้าไม่มีตรงนี้ไม่สามารถที่จะทำกับเด็กพวกนี้ได้เพราะงานเขาจะต้องได้ส่งแม่แน่นอน
0: ไปดูไหมฮะว่าเขาถึงไหนครับ
1: โอเคค่ะเนาะเราจะไปดูว่า
0: หายไปแล
1: ้
0: ว
1: เด็ก
0: ๆเขียน
1: ไม่เป็นไรค่ะก็เราเขาอยู่ห้องนี้แหละค่ะเราจะตามไปดูว่าเด็กๆเขาทำงานได้ขนาดไหนตามสวัสดีค่ะลูกเป็นยังไงคุณยายให้งานทําเป็นยังไงบ้างแล้ววันที่5ธันวาคมหนูทําอะไรกับคุณพ่อบ้างรักใครมากที่สุดระหว่างพ่อกับแม
3: ่รักแม่พ
1: ่อโอ้แสดงว่ารักเท่ากันใช่มั้ย
3: ดีไม่ตอบรักยายนานๆมั้ยครับแม่กว่าจะพวกเขาจะได้กันขนาดน
1: ี้5ปีขึ้นไป
0: โอ้จริงเหรอแม่เนี่ยมีทําอะไรต่อครับเนี่ย
1: ค่ะก็เราจะออกไปข้างนอกดูว่าเพราะอีกสักหน่อยแม่จะไปดูอาหารนะคะ
0: ด
1: ูอาหารให้สำหรับเด็กตอนเที่ยงนะคะหน้าที่อีกหนึ่งคือแม่จะดูอาหารให้เด็กๆนะคะนะเราจะไปดูว่าวันนี้คุณยายมีเมนูอะไรให้เด็กๆนะคะ
0: หอมฉุยเลย
1: โอ้กับข้าวเสร็จแล้วลูก
0: ครับ
1: เดี๋ยวข้าวก่อนนะโอ้ข้าวก็สุกพอดี
0: ว้าวเต็มหม้อปีหมดไหมฮะหม้อนึงนี
1: ่ถึงตอนเย็นหมดเลยค่ะ
0: อ๋อนี่ผมเผื่อเลย2มื้อ
1: ค่ะอาหารก็เสร็จข้าวก็หุงเสร็จแล้วเราไปรับลูกดีไหม
0: อ๋อน้องที่บอกว่ามีน้องที
1: ่
0: ที่เตรียมความพร้อมแล้วเราส่งให้ไปเรียนข้างนอกแล้วไปผมไปด้วย
1: ไปด้วยเนาะ
0: เดี๋ยวไป
1: หน้าข้างหลังนะ
0: ได้ครับผมขับรถให้ไหมล่ะ
1: อ

0: Boop.
1: เออมีจิกกระฉักปูนปูนมาด้วยมีรถไฟน้อย
0: ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เขาจะเลิก
1: เราส่งเขามาน้องๆเราจากบ้านมาอยู่ที่นี่กี่คนครับ
0: 5คนค่ะ
1: 5คนทำไมไม่ต้องมารับเองอ่ะน่าจะให้ครูผู้ชายก็ได้เพราะโอ้ดูขับรถกระบะเกียร์ก็เกียร์ธรรมดาด้วยนะ
0: โอ้มันเป็นความคือถ้าแม่มารับค่ะเราจะได้มีเวลาได้คุยกับคุณครูบ้าง
1: แล้วว่าติดตามผล
0: ว่าเด็กแต่ละคนนะมีพฤติกรรมยังไงวันนี้ตั้งใจเรียนไหม
1: ครับค่ะแต่ประมาณนี้มันโชคดีว่าเราได้มาเจอครูที่เขาดูแลเด็กเราด้วย
0: ค่ะเราได้สอบถามกันได้พูดได้คุยกันว่าวันนี้น้องพี่ได้เรียนไหมเด็กคนนั้นได้เรียนไหมเกเรไหมหนีห้องเรียนไหมบางในบางครั้งไม่ใช่ว่าน้องพี่จะตั้งใจเรียนตลอด บางครั้งก็หนีบ้างนะท่านหนีห้องเรียนบ้างในบางวิชาที่เขาไม่ชอบเขาก็จะหนีไปอะไรอย่างนี
1: ้ไปอยู่ตรงไหนน้องพี
0: ่ก็อยู่ห้องสมุดอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะคะ
1: ไปเดินกันไปรับน้องพี
0: สวัสดีค่ะจันแมว
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างเน
1: าะน้องพีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่หรือยัง
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คุณยายมารับน้องพีอาจารย์คะกับไอ้พี่ชายน้อยไม่รู้ว่าน้องพีเกเรไหมคะวันนี
3: ้ไม่เกเรเลยค่ะวันนี้ตั้งใจเรียน
0: เรียนวิชาอะไรเนาะว
4: ันนี้สาธิต
0: ต้องขอบคุณคุณครูแมวเนาะที่ได้ดูแลน้องพีมาอย่างดีแล้วก็ดูแลเด็กๆคนอื่นอย่างดีนะคะทำให้น้องพีเป็นเด็กดีใช่ไหมลูก
3: เป็นเด็กดีป่ะบอกคุณยายสิลูก
4: เป็นเด็กดีครับ
0: แนวรักคุณ
1: เสื้อคลุมหัวเนี่ยร้อนตูดเปล่าเวลาอยู่นี่เหมือนแม่ได้เติมก็เรียกว่ามียาชูกำลังให้ตัวเองทุกวันเลย
0: ฮะอย่างนี้นะคะก็หัวรักกันได้สบายสบาย
1: อ๋อได้เห็นพฤติกรรมเห็นความน่ารักของเขาม
0: ันเป็นความน่ารักไม่ใช่สมเพชความน่ารักที่เราจะต้องแก้เขาไงด้วยว่าถ้าเป็นอย่างนี้เราจะต้องแก้เขาเมื่อเขาออกสู่สังคมข้างนอกแล้วเรามันจะดูไม่งาม
1: คือเขาไม่ใช่ลูกใช่หลานไม่ใช่คนรู้จักแต่ดูแม่ดูแลเขายิ่งกว่าลูกหลานอีกนะอย่างเงี้ยทำไมถึงรักเขาได้ขนาดนี้ครับ
0: มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เนาะความเมตตานี้เราจะให้ตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆแล้วก็มาถึงมาลูกตรงนี้เราให้คนที่อยู่รอบข้างแม่นี้ก็จะได้ตรงนี้ไปจากแม่ไม่ใช่เฉพาะเด็กกลุ่มนี้นะคะมันเป็น
1: นิสัยปกติของเราอยู่แล้ว
0: อย่างแม่รับปากกับพ่อแม่เขาไหนมันเป็นเหมือนสัญญาพันธะทางใจที่ยิ่งใหญ่มากนะว่าเราจะดูแลลูกหลานให้ดีที่สุดเมื่อคุณ
1: ไว้ใจ
0: เรา
1: หวังให้เกิดอะไรกับเขากับการที่เรายอมปล่อยเขาออกไปข้างนอกอย่างเงี
0: ้
1: ย
0: ให้เขาใช้ชีวิตอย่างคนปกติได
1: ้
0: นะคะแล้วก็ไม่เป็นปัญหาของสังคมนั่นคือภาระใหญ่อย่างน้อยที่สุดแม่เกิดในแผ่นดินไทยแผ่นดินของเราเนี่ยเราควรจะได้ทดแทนคุณตรงนี้
1: โดยการทำให้ประชากรกลุ่มหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยพวกเขาก็คือประชากรของคนไทยให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: ได้ค่ะ
1: โอเคแม่ไปผมว่าเรากินข้าวเนี่ยเอารถเก็บก่อนใช่ไหม
0: ค่ะโอเคค่ะ
1: เดี๋ยวขวางทางอยู่มาช่วยเข็นไป
0: เก็บตรงนู้นนิดนึง
1: เอาเพลงมีเท่าไหร่

0: แย่งกินไปเนี่ย
1: วันนี้น้องพีและพี่ชัยน้อยจะมาเล่นดนตรีร้องเพลงให้ฟังกันเราตกลงเราใช้ชื่อวงว่าอะไร
2: ไม่รู้

0: ินแห้งขอเรียกว่ามือจากคุณผู้ชมครับเย้ไม่มีใครดูเราเลยฮะมันคือตรงไหนเนี่ยตรงลิเกอะไรยังเต้นเต้น
1: เอาให้เด็กแสดงโชว
2: ์ไม่ค่ะเป็นอาคารอเนกประสงค์ค่ะเป็นบ้านเล็กๆที่แม่
1: ตอนนี้สมาชิกกี่คนฮะทั้งหมดที่อยู่กับเรา
2: อาจจะไม่ได้ครบเพราะว่าบางส่วนกลับบ้านนะคะก็ประมาณ20 กว่าคน 20 กว่าคนค่ะ20 กว่าคน
1: ตรงนี้ให้เด็กเขาทำอะไรกันเมื่อกี้ในห้องเรียนเขาอ๋อนั่นคือใช้เรียนในห้องตรงนี้ครับ
2: ตรงนี้นะคะแม่จะใช้เป็นที่สวดมนต์เป็นที่ที่เราจะกอบเกาเรื่องจิตใจไปให้เด็กให้นิ่งนะคะตรงนี้อย่างน้อยสุดพุทธศาสนาของเรานะคะสอนให้เด็กเราเป็นคนดีนะสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะแล้วก็ถึงแม้เด็กเราจะเป็นเด็กพิการก็ตามแต่เขาสามารถที่จะเป็นเด็กดีสามารถที่จะเรียนรู้ตรงนี้ได้
1: เขาอาจจะบกพร่องทางร่างกายทางด้านสติปัญญาแต่จิตใจเขาใครจะไปรู้ใช่ไหมเขาก็น่าจะรับสิ่งดีๆได้ใช่ไหม
2: ค
1: ่ะอ๋อแล้วเขาจะใช้พื้นที่ตอนไหนครับ
2: เดี๋ยวสักหน่อยค่ะเด
1: ี๋ยวอ๋อช่วงเย็นๆค่ำๆเนี่ย
2: ค่ะค่ำๆ
1: เอาเหมือนสวดมนต์ก่อนนอน
2: ค่ะค่ะสวดมนต์ก่อนนอนนะคะจะให้เด็กได้ฝันดีรับสิ่งที่ดีๆแล้วก็อธิษฐานจิตช่วยเขาว่าถ้าชะตาเป็นจริงนะขอให้ลูกเกิดมาที่มีร่างกายที่สมบูรณ
1: ์ได้ทำคุณประโยชน์ได้เยอะ
2: ค่ะไม่เป็นภาระของสังคมอะไรแม่ก็จะอธิษฐานจิตช่วย
1: อีกอย่างนึงผมสังเกตคือเด็กๆคุณจะเรียกแม่ว่ายายแล้วครูก็จะเรียกว่าแม
2: ่
1: อันนี้ยังไงคือเราตั้งกติกาให้เขาเรียกอย่างนี้หรือยังไงฮะ
2: คือใจแม่เนี่ยเราอยู่ในระบบราชการมาก่อน
1: ครับ
2: เราเคยมีเจ้านายที่มันยุ่งยากมันมีความยุ่งยากมากฉะนั้นเมื่อเรามามันเป็นอาณาจักรของเรามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ต้องมีอะไรมาขวางกั้น
1: วันนี้เดี๋ยวเราห้ามนะ
2: ค
1: ่ะเราต้องมาหมดเลยไหมฮะทั้งครู
2: ทั้งหมดเลยค่ะเด็กๆพร้อมแล้วนะที่จะเข้ามาสวดมนต์
1: เดี๋ยวผมเล่นสวดด้วย
2: ค่ะเด็กๆมาแล้วพระคุณเจ้าเชิญนิมนต์เจ้าค่ะนิมนต์และคุณครูด้วย
1: อาบน้ำยัง
3: เอาเดี๋ยวครับ
2: ปกเสื้อทำดีๆสิลูกน้องแม็กกี้วันนี้คุณยายทำให้
1: ยังไงแล้วเด็กเอานิ้วแย่เล่นเพลินเลยนะ
2: เอาลูกขึ้นก่อนค่ะ
3: ท้าเปล่ามาด้วย
2: มา
4: สมดกราบ
5: เราจะไปเที่ยวกัน

0: ค่ะ
1: นี่คือเป็นถือว่าเป็นอีกห้องเรียนของเขาป่ะหรือยังไงฮะ
2: แน่นอนค่ะเป็นห้องเรียนอีกห้องนึงเป็นห้องเรียนขอบฟ้ากว้างที่แม่ชอบมากและเด็กก็ชอบมาก
1: ค
2: ืออย่างน้อยที่สุดเด็กได้มาเรียนธรรมชาติ
1: แล้วอย่างการอยู่กับคนหมู่มากนี่แม่สอนจะสอนเขายังไง
2: โอ้การที่อยู่ในคนหมู่มากนี่เราจะสอนอยู่ที่เฉพาะโรงเรียนไม่ได้แม่จะพาเด็กนะใน1เดือนแม่จะพาไปที่สนามบินที่คนเยอะๆ
1: อ๋อสนามบินขอนแก่นเนี่ยฮะ
2: ค่ะไปดูเครื่องบินไปดูของจริงเลยนะเขาจะได้เรียนรู้ว่า

0: หมู่มากเขาใช้ชีวิตยังไงเราจะพวกนี้เขามีการเรียนแบบอยู่แล้วอ้าววันนี้เราจะไปลุยตลาดกันว่าตลาดนั้นขายอะไรบ้างลูกเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าที่ตลาดมีคนเยอะอันนี้นี่ปลาช่อนนะลูกนะนี่ปลาดุกนะวันนี้เราจะทำอะไรกินกันผัดเผ็ดปลาดุกไหมครับครับซื้อหมูอะไรอย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: อ๋อก็คือฉีกกฎทุกอย่างที่แม่บอกพยายามจะนอกกรอบนอกกรอบระเบียบเดิมที่เคยสอนที่เคยอะไรกันมาให้เขาได้เรียนรู
0: ้เด็กส่วนนี้ถ้าแม่หยุดน
1: ะ
0: แม่รอดคนเดียวไม่รอดคนเดียวครูอีก10คนเขาจะอยู่ที่ไหนในขณะที่บางคนต้องส่งบ้านบางคนต้องส่งให้พ่อแม่ที่บ้านนอกและเด็กของเราอีกเกือบ30คนนั้นเขาจะต้องโดนไว้เขาจะต้องโดนล่ามโซ่ไว้แน่นอน
1: แม่ดูแลเด็กมา14ปีเนี่ยแม่ใช้อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันแล้วมาเจอเขาอยู่เขาได้ยันเย็นแบบนี้ตลอด14ปีครับ
0: ก็มันเป็นความผูกพันนะคะผูกพันที่พื้นฐานแม่เนี่ยเป็นคนที่เมตตารักเด็กๆอยู่แล้วนะคะเพราะเราอยู่กับเด็กพิการมาตลอด
1: เ
0: ราเมตตานะคะแม่ได้บอกลูกหลานเสมอถ้าคนไหนที่มีความรักความเมตตาในจิตใจนั้นงานพวกนี้ไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องง่าย
1: ประเด็นตอนนี้เข้าไปกันถึงไหนกันละเรามาจะยืนคุยกันไปทับผมว่าเดินตาม
0: อ้าวเราเดินตามเด็กๆดูซิว่า
1: ฝั่งนู้นเล่นอยู่นะมุ
0: ดค่ะฝั่งนู้นก็มีที่ของเล่นเหมือนกันนะคะ

เด็กทุกคนเปรียบเหมือนผ้าขาวนะครับแต่ผ้าขาวบางผืนอาจจะผ่านกระบวนการทอหรือกระบวนการผลิตที่มีจุดบกพร่องทำให้ผ้าผืนนั้นนะฮะมีรอยด่างมีรอยตำหนิบ้างนะครับแต่ใช่ว่าผ้าผืนนั้นจะไร้ค่าหรือว่าต้องโยนทิ้งเลยทีเดียวนะครับเพียงแค่นำมาปรับมาแก้ไขแล้วก็ทำให้สิ่งที่บกพร่องนั้นดีขึ้นจากผ้าขาวที่มีตำหนิก็อาจจะเป็นผ้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับสิ่งที่แม่ผ่องศรีทำกับน้องๆทุกคนอยู่นะครับคือดูแลน้องๆทำให้เขาดีทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติได้อนาคตข้างหน้าน้องๆกลุ่มนี้อาจจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นผ้าขาวที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถพัฒนาประเทศชาติแห่งนี้ได้นะครับโดยเป้าหมายเดียวที่แม่ตั้งใจแล้วก็มอบให้เด็กๆทุกคนคือความเมตตาแล้วก็อยากเห็นน้องๆทุกคนมีความสุขในอนาคตเหมือนกับทุกคนในประเทศนี้นั่นเองครับ

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมเอาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

เงินเดือนน้อยภาระเยอะจะบริหารเงินยังไงให้มีเงินเก็บหลักล้านหลายคนคงเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกันใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เคล็ดลับการบริหารเงินสำหรับคนเงินเดือนน้อยให้มีเงินเก็บหลักล้านกันครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fundเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับหลายคนคงเคยเจอปัญหาเงินเดือนไม่พอใช่ไหมครับต้นเดือนจ่ายค่าโน่นค่านี่พอกลางเดือนก็เริ่มติดขัดรู้ตัวอีกทีก็ไม่มีเงินให้เก็บแล้วหากลองทบทวนดูดีๆบางทีส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากทัศนคติทางการเงินของเราเองเช่นการมองว่าเงินเดือนน้อยหรือมีภาระหนี้สินไม่จำเป็นต้องเก็บออมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเริ่มออมได้เลยเพียงแค่เราบริหารจัดการเงินให้ดีเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าคนรายได้น้อยแต่ภาระค่าใช้จ่ายเยอะจะต้องทำยังไงถึงจะมีเงินออมหลักล้านครับ 1. ปรับทัศนคติเรื่องเงินใหม่ถ้าใครยังมีความคิดว่าเงินเดือนน้อยและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะไม่สามารถเก็บออมควบคู่กันไปได้เราต้องปรับวิธีคิดก่อนเลยว่าเราต้องมีเงินออมให้ได้คิดบวกให้ถึงที่สุดครับ 2. เริ่มวางแผนค่าใช้จ่ายและการออมเงินในแต่ละเดือนการเริ่มต้นวางแผนการออมเงินที่ดีและง่ายที่สุดคือเงินเดือนลบเงินออมเท่ากับค่าใช้จ่ายเพราะวิธีนี้ใช้ได้กับทุกคนที่จะช่วยฝึกวินัยในการออมแบบอัตโนมัติจากนั้นเราลองมาดูค่าใช้จ่ายว่าส่วนไหนจำเป็นส่วนไหนฟุ่มเฟือยเมื่อรู้แล้วเราจะได้ลดหรือตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปหรือถ้าตัดไม่ได้จริงๆก็อาจจะต้องมองหาการทำงานเสริมเพื่อหารายได้เพิ่ม 3. จัดการภาระหนี้สินในกรณีที่มีภาระหนี้สินหลายก้อนอาจเลือกปลดหนี้ดอกเบี้ยที่สูงก่อนเพื่อลดภาระที่ใหญ่ที่สุดหรือเลือกปลดหนี้ก้อนเล็กก่อนก็จะช่วยสร้างกำลังใจในการปลดหนี้ได้และที่สำคัญเลิกใช้วิธีหมุนเงินไปโปะยอดหนี้ด้วยนะ 4. หาตัวช่วยออมเงินโดยใช้สวัสดิการจากบริษัทที่ทำงานสำหรับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนบางบริษัทจะมีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินให้เรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ความน่าสนใจของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือเป็นรูปแบบการออมที่นายจ้างหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่จะช่วยออมควบคู่กับเราไปด้วยแถมเริ่มต้นด้วยเงินจำนวนไม่มากเพราะพนักงานสามารถเลือกแบ่งออมจากเงินเดือนได้ตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัททั้งนี้เงินที่แบ่งจากเงินเดือนของเราจะเรียกว่าเงินสะสมส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายเพิ่มให้จะเรียกว่าเงินสมทบและในส่วนเงินสมทบจากนายจ้างนี่แหละที่ทำให้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยแต่ภาระเยอะเพราะเป็นเหมือนการได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงครับสมมุตินาย A มีอายุ23ปีมีเงินเดือน 15,000 บาทด้วยความที่นาย A เงินเดือนยังน้อยและมีภาระการเงินที่เยอะเลยเลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ขั้นต่ำที่สุดคือเดือนละ 2% นายจ้างจ่ายสมทบเพิ่มให้อีกเดือนละ 2% โดยที่บริษัทมีอัตราปรับขึ้นเงินเดือนปีละ 5% และผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฉลี่ยปีละ 5% เมื่อนาย A เกษียณตอนอายุ60ปีจะมีเงินออมมากถึง 1.6 ล้านบาทครับจากตัวอย่างที่ยกมาเป็นเพียงการออมขั้นต่ำที่สุดคือ 2% ของเงินเดือนถ้าใครเงินเดือนประมาณ 15,000 บาทถ้าเลือกออม 2% ของเงินเดือนก็จะเท่ากับแบ่งออมเพียงเดือนละ3บาทเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้น้อยหรือมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะก็สามารถเริ่มออมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เพราะเงินเริ่มต้นไม่สูงแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกแรงก่อนจากกันผมขอฝากไว้แบบนี้ครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นสวัสดิการการออมการลงทุนที่เหมาะสำหรับมนุษย์เงินเดือนรายได้น้อยหรือภาระเยอะเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการฝึกวินัยการออมก่อนใช้อัตโนมัติทุกเดือนแล้วคงไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่เริ่มต้นด้วยเงินเพียงน้อยนิดแต่สร้างเงินก้อนมหาศาลได้ขนาดนี้ถ้ารู้อย่างนี้ห้ามพลาดแล้วนะครับรีบมาสร้างเงินออมให้ตัวเองกันเถอะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ